0: เดียวกันนี่อยู่ส่วนเลี่ยงดูภูเทาแบบอัศรินยาแห่งหนึ่งที่ตาแสงอูเจินแขวงเจ้อจางของจีนหุ่นยนต์มนุษย์ส่งอาหารพร้อมส่งอาหารเที่ยงไปไว้อยู่หน้าประตูห้องของภูเทาที่ห่างกายและสุขภาพเสื่อมโทรมขณะที่หุ่นยนต์มนุษย์อีกตัวหนึ่งพร้อมน้ำพับภูเทาที่มีผมงอกเต็มหัวฟ้อนเพื่อออกกำลังกายนอกนี้อยู่สถานที่เบิ้งแยงดูแลผู้เฒ่าจำนวนบ่น้อยที่นครเซินเจิ้นและนครหางโจวของจีนหุ่นยนต์มนุษย์ช่วยเหลืออาบน้ำและสุดหุ่นยนต์สวมใส่ได้หับหน้าที่แบบใส่กำลังที่มนุษย์เหตุบ่ได้ดีหรือเหตุบ่ได้แทนคนอย่างเป็นก้าวๆในด้านหนึ่งแมนการแลนด้วยความไว้อย่างสุดขีดอยู่ทั้งแลนอีกด้านหนึ่งสัมผัสแมนการจุงแขนยางอ่อนโยนอยู่ส่วนเลี่ยงดูผู้เฒ่าเมื่อเอาภาพที่เกิดขึ้นอยู่สองสถานที่ม้าโตใส่กันแล้วพวกเขาจะเห็นการปฏิรูปที่เหลือเซิงครั้งหนึ่งที่พร้อมเกิดขึ้นนั่นก็คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนพร้อมหันจากการแสดงทักษะล้วนๆอยู่ห้องทดลองก้าวไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวจริงบ่ว่าการแข่งขันแลนมาราธอนหรือส่วนเลี่ยงดูภูเทาก็ตามในด้านธาตุแท้ล้วนแต่ได้ตอบคำถามอันเดียวกันคือคนยุ่งมนุษย์สามารถเห็นอย่างให้พวกเขาได้แด
1: ่จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังถ้าหากพวกเข้าใจความหมายหลักเซิงของการแลนมาราธอนของหุ่นยนต์มนุษย์ครั้งนี้ก็ง่ายที่จะถือมันเป็นเพียงการแสดงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่แปลกหูแปลกตาครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ความจริงแล้วทุกตัวสี่วัดด้านเทคโนโลยีในการแข่งขันล้วนแต่แสดงเห็นถึงความต้องการที่เป็นผู้ประทับในชีวิตจริงยกเอาหุ่นยนต์มนุษย์ฟาร์แมปที่สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวอย่างตลอดเวลาการแข่งขันครั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวได้เปลี่ยนหม่อไฟและแบตเตอรี่เพียงข้างเดียวเท่านั้นอยู่เบื้องหลังของสภาพการดังกล่าวแม้นการปุกทะลุด้านความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่และวิธีการประมวลผลของมวลด้านการคุ้มของพลังงานซึ่งกงกับคำถามที่ว่าในอนาคตหุ่นยนต์มนุษย์จะสามารถดำเนินงานเป็นเวลายาวนานอยู่ห้องงานเขตประสบภัยหรือครอบครัวได้หรือเปล่าหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถจำแนกสภาพทางยังเป็นเจ้าตนเองหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหับมือกับทางค่อยที่มี9องศาและทางคุ้งที่มี90องศาค่ายคือกับรถอัศรินยะแบบบ่มีคนขับซึ่งเป็นการแสดงเห็นถึงการทดสอบความสามารถด้านการควบคุมสภาพการเคลื่อนไหวและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมว่าเฉพาะหุ่นยนต์มนุษย์แล้วก็แม้นการทดสอบหุ่นยนต์มนุษย์จะสามารถเดินเคลื่อนด้วยความปลอดภัยในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของมนุษย์ได้หรือเปล่าท่านเหลียงหงจุนห้องหัวหน้าแขนงอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัศรินยะและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ขึ้นกับแผนกเศรษฐกิจและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารนครหลวงปักกิ่งได้ชี้แจงยังกงไปกงมาว่าสำหรับเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันแลนมาราธอนแล้วในที่สุดล้วนแต่จะถึกนำไปประยุกต์ใช้ตัวจริงในเวียกงานตัวจริงต่างๆเป็นต้นแมนเวียกงานที่มีความเสี่ยงสูงการช่วยเหลือกู้ภัยเวียกงานที่มีระยะทางยาวไกลและต้องใช้แบตเตอรี่เป็นเวลาดอนหมายความว่าทั้งแลนเป็นเพียงภาพสะท้อนเท่านั้นแต่สนามทดสอบที่แท้จริงแมนชีวิตการเป็นอยู่นั่นเองถ้าหากการแข่งขันแลนมาราธอนเป็นการทดสอบกำลังแข็งของหุ่นยนต์มนุษย์คันสั้นการบริการดูแลผู้เฒ่าก็เธอเป็นการทดสอบความฉลาดทั้งอารมณ์หรือ EQ ของหุ่นยนต์มนุษย์ปัจจุบันหุ่นยนต์มนุษย์สำหรับดูแลผู้เฒ่าได้เหตุเวียกจำนวนหนึ่งที่มนุษย์เหตุบ่ได้หรือเหตุบ่ได้ดีเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเป็นต้นแมนการติดตามสภาพความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้เฒ่าแบบแม่นยำและเฮ็ดซ้ำได้รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่หนักๆนอกนี้เครื่องอาบน้ำแบบพกพาสามารถช่วยเหลือผู้เฒ่าที่ห่างกายและสุขภาพเสื่อมโทรมอาบน้ำโดยบ่ต้องลงจากเตียง ขณะที่สุดหัวย้อนสวมใส่ได้ได้ผ่านข้อมูลข่าวสารด้านการบริการตัวจริง 900,000 เทือคนและเดี๋ยวนี้สามารถสนองการบริการโดยอิงตามสภาพตัวจริงให้แก่ผู้เฒ่าที่มีสภาพทางกายที่แตกต่างกันอย่างใดก็ตามสิ่งท้าทายตัวจริงแม้บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกันยกเอาการเย็นน้ำเป็นตัวอย่างนาทีดังกล่าวต้องการหัวย้อนมนุษย์สามารถเบิ่งเห็นจอกได้เข้าใจคำสั่งได้กับปริมาณน้ำได้และควบคุมแห้งเย็นน้ำได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ซับซ้อนหลายกว่าการคาดคิดสำหรับคนยมมนุษย์อยู่สถานที่เบิงแยงดูแลผู้เฒ่าแห่งหนึ่งที่นครเซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งเคยมีสภาพที่คนยมมนุษย์สำหรับการดูแลผู้เฒ่าเฮ็ดให้ผู้เกียวหู้สึกบ่สบายเนื่องจากการออกแบบจุดส่วนทวงบ่สอดคล้องกับท่าทางของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าการออกแบบหุ่นยนต์มนุษย์บ่ได้หมายถึงเพียงสะสมตัวสิวัตเทคโนโลยีเท่านั้นหากยังต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางกายมนุษย์อย่างแท้จริงอีกด้วยสิ่งที่น่าพิจารณาขึ้นคือหุ่นยนต์มนุษย์จำนวนหลายฟังบ่เข้าใจภาษาท้องถิ่นพร้อมนี้วิธีการนำใส่หุ่นยนต์มนุษย์เหล่านี้มีความต้องการทางวิชาการสูงเกินไปเหตุให้ผู้เฒ่าบ่อยากนำใส่อีกต่อไปภายหลังพยายามนำใส่แต่บ่ประสบผลสำเร็จสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้แสดงเห็นถึงความยุ่งยากที่แท้จริงในการเสริมยงเขาในชีวิตการเป็นอยู่สำหรับคนยุคมนุษย์คือเทคโนโลยีสามารถบรรลุความแม่นยำได้แต่สิ่งที่ชีวิตการเป็นอยู่ต้องการแม่นความเหมาะสมคำว่าแม่นยำเป็นตัวชี้วัดที่บ่มีชีวิตชีวาแต่คำว่าความเหมาะสมแม่นความสามารถที่อบอุ่นสิ่งที่โชคดีคืออุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนได้หับพูดถึงจุดนี้แล้ว

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนเข้าสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวจริงต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่เฮ็ดให้บรรลุการปุกทะลุดังกล่าวท่านจูฉวนซงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปนครหลวงปักกิ่งให้ฮู้ว่าการที่หุ่นยนต์มนุษย์เข้าสู่ครอบครัวถือเป็นขบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างแน่นอนคำว่าค่อยเป็นค่อยไปหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีต้องพัฒนาเพื่อสามารถเข้าใจมนุษย์ได้ยกเอาเรื่องแล้วที่น่าประทับใจเรื่องนึงเป็นตัวอย่างหุ่นยนต์มนุษย์ที่พัฒนาโดยบริษัทใดหนึ่งได้ออกแบบมาเพื่อเล่าเรื่องสวนหัวเพื่อสร้างความหวานซึ้งให้แก่ผู้เฒ่าแต่สัมผัสบ่สามารถบรรลุตามที่ออกแบบไว้สิ่งที่บ่นึกบ่ฝันคือการที่หุ่นยนต์สามารถจำแนกและเข้าใจภาษาท้องถิ่นได้ถึง6ภาษานั้นสัมผัสเห็นให้ผู้เฒ่าคนนี้มีความตื่นหูตื่นตาเนื่องจากหุ่นยนต์มนุษย์สามารถฟังเข้าใจสำเนียงภาษาเสฉวนที่เป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราเฮ็ดให้เราบ่ต้องเสียเหือแห้งในการพยายามเว้าภาษาจีนกลางที่ตนบ่คุ้นเคยอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งคือการค้นคว้าและพัฒนาแขนกลที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ในกรณีน้ำไส้โดยทั่วไปแขนกลดังกล่าวจะหักษาภาวะแข็งเพื่อหับประกันการจับเอาเครื่องได้อย่างแม่นยำเมื่อใดมีการพัฒนาหรือต่ำกันแขนดังกล่าวจะสูบล้มกลายเป็นภาวะอ่อนนุ่มเพื่อหับเอาแห้งกระทบทันทีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างภาวะแข็งและภาวะอ่อนนุ่มแบบนี้บ่แม่นเพื่อแสดงทักษะล่าล่าหากแม่นเพื่อป้องกันบ่ให้คนยมมนุษย์เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวได้หับบาดเจ็บในเวลาสมผู้เฒ่ารายละเอียดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลหนึ่งคือการที่เทคโนโลยีเสื่อมยงเข้าในชีวิตการเป็นอยู่อย่างแท้จริงบ่แม่นอาศัยการสะสมตัวสิว่าด้านเทคโนโลยีหากแม่นอาศัยความเข้าใจต่อความเป็นมนุษย์ดังนั้นอัตราความถูกต้องในการจำแนกและเข้าใจภาษาท้องถิ่นจะแม่น95ส่วนร้อยหรือ99ส่วนร้อยนั้นอาจบ่ได้สำคัญพอบันไดสิ่งที่สำคัญกว่านี้แม้ผู้เฒ่ายินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นขณะที่เวลาการตอบสนองของแขนกลสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้จะแม้น 0.1 วินาทีหรือ 0.05 วินาทีนั้นก็อาจจะบ่แม่นข้อกุญแจสำคัญสิ่งสำคัญแม้นเฮ็ดให้ผู้เฒ่ารู้สึกว่าตนพร้อมถึกสมหากบ่แม่นถึกแขนกลหนีบไว้

ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังจากการแสดงทักษะฮอดการยู่ความกันการหัวมือแนวคิดของคนยุมนุษย์คนยุมนุษย์ของจีนพร้อมก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เป็นของตนเองเมื่อเอาการบรรยกใส่คนยุมนุษย์อยู่สองสถานที่คือทั้งแลนด์มาราธอนและรับเบียงของส่วนเบิงแยงตู่และผู้เฒ่ามาเปรียบเทียบเบิงน้ำกันจะได้เห็นธาตุแท้ของการปัญญุกไส้คนยุมนุษย์อย่างแท้จริงธาตุแท้ของการแข่งขันอย่างดุเดือดบนทั้งแลนด์มาราธอนแม้นเธอเอาการปัญญุกไส้เทคโนโลยีที่สุดขีดแรงเหตุให้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่สุ่มใส่แก้ไขปัญหาเทคโนโลยีสามารถปัญญุกไส้ได้หรือบ่ขณะที่ธาตุแท้ของการปัญญุกไส้ที่ละเอียดละอออยู่ส่วนเบิงแยงตู่และผู้เฒ่าแม้นเธอเอาความต้องการตัวจริงมาทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสามารถปัญญุกไส้เทคโนโลยีได้ดีหรือบ่อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนมีท่าแห้งได้เปรียบอยู่บอนว่าจีนเป็นสถานที่เหมาะสมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการปัญญุกไส้หุ่นยนต์มนุษย์ในลูกจากโครงงานของอุตสาหกรรมการผลิตฮอดส่วนเบิงแยงตู่และผู้เฒ่าอยู่เขตซุ้มซนจากสร้างโจรจรสินค้าฮอดเฮือนขัวจากการสร้างเพื่อนทานโครงรางฮอดแนวนาการช่วยเหลือกู้ภัยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแสดงให้เห็นว่านำมาฮอดท้ายปี2025จีนมีบริษัทผลิตหุ่นยนต์มนุษย์แบบครบวงจรหลายกว่า140แห่งและได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายกว่า330รุ่นอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์จากและอยากค้นคว้าเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่และอยากแข่งขันด้านการหันเป็นอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมีจังว่าการหันเป็นทั้งการค้าที่วองไวอย่างพ้นเด่นจากนี้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้หันจากเทคโนโลยีของไผ่ที่เบิ่งคือดีกว่าไปสู่ไผ่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงคือดังผู้คนภายในวงการว่าว่าการที่ประชากรเข้าสู่ไวสาระบ่แม่นหนี้สินของสังคมหากแม่นเห็นฝนค้ำแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีในทางสังสรรค์เมื่อคนยุคมนุษย์สามารถเข้าใจภาษาท้องถิ่นของผู้เฒ่าและควบคุมระดับความแห้งในการส้มผู้เฒ่าได้พวกมันจะหันจากเครื่องจักรไปสู่คู่หูอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตะพีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเยื้องทางคือแสงไฟใสซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz มื้อนี้ก็ยังแม่นอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าและพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมานำเสนอสู่ท่านฟังสปอร์ตและญาติธรรมอิฐของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดท่านผู้ฟังวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกที่จัดขึ้นอยู่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนพร้อมทั้งได้พบปะกับผู้นำต่างประเทศ3ท่านซึ่งได้สนองคำตอบของจีนและประกอบส่วนด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนเพื่อรับมือกับหัวข้อที่ทั่วโลกสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์1คำตอบของจีนที่ประเสริฐหนาโดยตรงกับคำถามของยุคสมัยในพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้กล่าวคำปราศรัยภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์

0: คงจะหับประกันได้แนวใดเมื่อเทคโนโลยีท้าทายต่อจรรยาบรรณการคุ้มครองควรดำเนินไปทันกับสภาพการคือแนวใดเมื่อซองวางได้ขยายกว้างออกอย่างประยุทธ์ยั่งการให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงควรบรรลุผลเป็นจริงคือแนวใดนี่คือบรรดาหัวข้อสำคัญของยุคสมัยเกี่ยวกับการบริหารทั่วโลกซึ่งต้องการให้ประชาคมโลกลงหลักคุ้นเคียนและหวมกันให้คำตอบเวลาเก่าคำปราศัยต่อพิธีไขของประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงได้ให้คำตอบของจีนเพิ่นกล่าวว่า
1: จีนเห็นว่าประเทศต่างๆควรยึดมั่นถือเอาคนเป็นกกยึดมั่นแนวความคิดที่ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามและก้าวหน้าเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นแรงพลังขับเคลื่อนสำคัญที่สุกยู่ความเจริญหุ่งเฮืองร่วมกันและปกปักรักษาความมั่นคงร่วมกันร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
0: เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวท่านสีจิ้นเผียงได้มี4ข้อเสนอคือ 1. ยึดมั่นเปิดประตูสู่ภายนอกหัวมือกันแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการประดิษฐ์สร้าง 2. เพิ่มสติความเสี่ยงรับประกันความมั่นคงและสามารถควบคุมได้ 3. ส่งเสริมความกลมรวมทุกสิ่งสุขอยู่การเฮียนหู้และถอดถอนบทเฮียนซึ่งกันและกันระวังอารยธรรมต่างๆ 4. ส่งเสริมการหวมแห้งหวมใจกันพันพาความยุ่งยากและปรับปรุงการบริหารทั่วโลกท่านผู้ฟังคำตอบของจีนดังกล่าวที่ท่านสีจิ้นเผียงได้เสนอออกมาในเวลาเก่าคำปราศัยได้แสดงให้เห็นทั้งทัศนธาทีแบบเปิดกว้างและกลมรวมท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่า
1: ส่งเสริมให้เปิดกว้างการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันและสมใส่ร่วมกันการพัฒนาและการประยุกต์ใส่ปัญญาประดิษฐ์บ่ควรเบียดเบียนและทำลายความหลากหลายด้านอริยธรรมของโลกและเอกลักษณ์พิเศษของวัฒนธรรมประเทศต่างๆ
0: คำตอบของจีนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดียวแห่งการร่วมกันต่อต้านความเสี่ยง
1: หับประกันให้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ภายใต้การควบคุมของมวลมนุษย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเคียงคู่กันนั้นควรร่วมกันต่อต้านการกระทำที่ขยายนิยาม

0: จิตอลส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความบ่เป็นธรรมอันใหม่ด้านประวัติศาสตร์ในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์
1: 2. การเคลื่อนไหวของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกสำหรับการซุกยู่การพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์จีนบ่เพียงแต่มีแนวความคิดและจุดยืนเท่านั้นยังมีการเคลื่อนไหวตัวจริงนำอีกก่อนกองประชุมครั้งนี้ไข่เขินมือหนึ่งพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการสร้างตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกได้จัดขึ้นโยนครเสียงไห้ผู้ต่างนาจาก29ประเทศเซนจีนลาวคาซัคสถานปากีสถานรัสเซียอินโดนีเซียเป็นต้นได้ร่วมกันลงนามในสัญญาดังกล่าวโดยได้กลายเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การดังกล่าวในระยะจัดกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2025ผ่านมาจีนได้รีเริ่มสั่งตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกเวลาผ่านไปเพียง1ปีเท่านั้นข้อรีเริ่มดังกล่าวก็ได้หันจากแผนวาดกลายเป็นผลเป็นจริงถือว่าเป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของจีนเวลากล่าวคำปราศัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของจีนดังกล่าวโดยเน้นนักว่าน
0: ี้เป็นมาตรการสำคัญของจีนที่ตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประเทศเขตโลกใต้สามัคคีกับประชาคมโลกเพื่อซุกยู่การพัฒนาและการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งหน้าซึ่งจะกลายเป็นนิมิตหมายอันสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ
1: ์วันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้ประกาศมาตรการสำคัญของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โลกคือใน5ปีต่อหน้าจีนจะสนองโอกาสการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวน 5,000 คนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสร้างศูนย์หัวมือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สากลที่หันหน้าสู่อาเซียนสันนิบาตอาหรับสหภาพแอฟริกาประชาคมประเทศอเมริกาลาตินคาราอิบองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้และองค์การ BRICS นอกนี้ยังจะซุกยู่แผนการแจ้งเตือนภัยด้านดินฟ้าอากาศแบบอัศริยะมาจูให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมอยู่30ประเทศซึ่งเป็นการช่วยเหลือปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเหล่านี้เมื่อเดียวกันจีนยังได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานการหัวมือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยประกาศมาตรการตัวจริง8ประการเพื่อตอบรับข้อริเริ่มขององค์การสหประชาชาติในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มทวีการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อัดซองวางด้านดิจิตอลซุกยู่ปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงเป็นต้น 3. คู่หัวมือที่ก้อแขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตตอนบ่ายวันที่17กรกฎาคม2026นี้ยูนครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านอนุทินซานวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีและท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติตามลำดับกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ครั้งนี้มีหัวข้อลักว่าคู่ความมือปัญญาประดิษฐ์ความกันสร้างอนาคตบ่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือองค์การจัดตั้งสากลที่มีหน้าที่บริหารโลกล้วนแต่เป็นคู่ความมือของจีนในการก้อแขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตท่านผู้ฟังการความมือคือจุดสุ่มหนึ่งในการพบปะดังกล่าวนี้โอกาสพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินซานวีรกุลท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าสองฝ่ายจีนไทยควรสุขยู่การประสานงานยุทธศาสตร์ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าท่านยังได้เสนอหลายจุดสุ่มของการหัวมือตัวจริงระหว่างสองประเทศซึ่งรวมทั้งขยายการหัวมือในโครงเขตพัฒนาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์การบินและการบินอวกาศพลังงานสะอาดเป็นต้นโอกาสพบปะกับท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีท่านสีจิ้นผิงซี่ออกว่าต้องเด็ดเดียวก้าวเดินตามเส้นทางมิตรภาพและการหัวมือจีนกัมพูชีในยุคใหม่บ่มเพาะอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่เป็นต้นแมนปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิตอลและอื่นๆ ท่านผู้ฟังปีนี้เป็นปีครบรอบ55ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการฟื้นฟูที่นั่งอันชอบด้วยกฎหมายในองค์การสหประชาชาติในเวลาพบปะกับท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านสีจิ้นเผียงกล่าวยืนยันว่าจีนจะลงเลิกการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติคือที่ได้ปฏิบัติผ่านมาส่งเสริมภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลกสุขอยู่การสร้างประชา

มหวนซาตากรรมของม้อนมนุษย์ในการพบปะดังกล่าวการห่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเป็นความหับหู่ที่คือกันบรรดาผู้นำต่างประเทศได้ย่องย้อสมเสยในระดับสูงต่อแนวความคิดการสร้างภาษาคุ้มหวมซาตากรรมของม้อนมนุษย์และซีขอรีเริ่มทั่วโลกที่เสนอโดยท่านสีจิ้นเผียงท่านอันโตนิโอกูเตเรสกาวาภายใต้การน้ำพาอันเข้มแข็งของท่านสีจิ้นเผียงบอกว่าสถานการณ์สากลจะยุ่งยากซับสนขึ้นแนวใดก็ตามจีนได้เด็ดเดียวสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายสนับสนุนภารกิจขององค์การสหประชาชาติสุขยู่การหัวมือสากลอย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทั่วโลกองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือกับจีนคัดค้านลัทธิฝ่ายเดียวลัทธิปกป้องและการข่มเหงแบบลัทธิเจ้าอำนาจปกปักรักษากฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลสุกยู่ขบวนการหันเป็นหลายขั้วของโลกปกปักรักษาผลประโยชน์รวมของประชาคมโลกแนวใดก็ดีมีเพียงแต่ทั่วโลกหัวมือกันกระตุ้นพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมองไว้สร้างแนวป้องกันความปลอดภัยให้มันแกนและหมุนใส่สติปัญญาของม้อนมนุษย์และความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันของสากลนำพาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านั้นจึงจะสามารถเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์ที่เปรียบเหมือนม้าพันลี่ให้สามารถแล่นได้ทั้งไวและมันเทียงเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังทั้งบวกอันเข้มแข็งแห่งการเพิ่มความผาสุกให้แก่ม้อนมนุษย์และสุขยู่ความก้าวหน้าของอริยธรรมมนุษย์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเว่ยไหลจื้อกวางแปลเป็นลาวาแสงสว่างแห่งอนาคตจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจื้อเจ้าเว่ยไหลอนาคตแห่งอัศริยะเสริญฐานหับฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางเจียน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงและยาต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวางบทดอนมานี่จีนได้เผยแพร่บทรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2026โดยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนใน6เดือนต้นปี2026ได้บรรลุถึง 69,570 ตื้อ 400 ล้านหยวนเมื่อคิดไล่ตามราคาของทีได้เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์เดียวกันของปี2025นั้นปรากฏมีจุดพิเศษต่างๆเช่นแสดงให้เห็นความหมั่นเหนียวปรากฏมีสภาพที่หมั่นเทียงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์พลังงานหมุนเวียนและอื่นๆมีผลงานอย่างผุ่นเด่นโดยผ่านผลงานเหล่านี้ภาษาคมโลกได้หับหู้ถึงความเข้มแข็งและกำลังปมซ่อนของเศรษฐกิจจีนทั้งมีความหมั่นใจเพิ่มขึ้นต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปี2026สู่ท่านฟังปี2026แม่นปีทำอิฐที่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เศรษฐกิจจีนได้ทนทานต่อความกดดันพัฒนาในขอบเขตที่สมเหตุสมผลหักษาทะเอียงการพัฒนาที่มีความหมั่นเทียงโดยรวมและก้าวไปในทิศทางใหม่และทิศทางดีแสดงให้เห็นความเข้มแข็งและความมีสีวิสีวาอย่างหลากหลายทั้งได้นำมาเสริมตลาดที่กว้างขวางกว่าเก่าและโอกาสการหัวมือหลายกว่าเก่าให้แก่โลกเมื่อเบิ่งจากปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วเห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026แม้น 3,600 ตื้อหยวนเป็นการเติบโตหลายที่สุดในระยะเดียวกันของรอบ5ปีผ่านมาอยู่บนพื้นฐานแห่งรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในที่มีมูลค่า 140,000 ตื้อหยวนนั้นเมื่อผสมหนากับผลกระทบหลายอย่างจากภายนอกเช่นตลาดพลังงานโลกมีความเหน่งติงต้องโซอุตสาหกรรมและต้องโซการสนองได้หับการปรับปรุงขึ้นใหม่และอื่นเศรษฐกิจจีนยังคงสามารถก้าวไปข้างหน้ายังบันเทียงการผลิตและการสนองเติบโตค่อนข้างไวการประกอบอาชีพได้หักษาความบันเทียงโดยรวมราคาสินค้าหักษาการเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่สมเหตุสมผลการทำประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดำเนินไปอย่างหนักแน่นและเข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงความหมั่นเหนียวในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อบทดลมานี่องค์การกองทุนเงินตราสากลเผยแพร่บทรายงานโดยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ปรับลดตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2026นั้นได้ปรับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนขึ้น 0.2 ส่วนห้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาของโลกเห็นไปในแง่ดียังทั่วไปต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของจีนในฐานะเป็นหัวจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผลการวิเคราะห์ของข่าวสารเตเปอาของเยอรมันต่อแห่งขับเคลื่อนใหม่ในเศรษฐกิจจีนได้รับการพิสูจน์อย่างจะแจ้งในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้คือจีนกำลังเพิ่มทวีการสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมล้ำยุคต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆเพื่อบำรุงสร้างจุดเติบโตอันใหม่ใน6เดือนต้นปี2026มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีหลายหับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีนั้นได้เพิ่มขึ้น 13.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์เดียวกันของปี2025อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เช่นการผลิตวงจรไฟฟ้ารวมการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์และอื่นได้หักษาจังหวะการเติบโตสูงกว่า30ส่วนห้อยแห่งขับเคลื่อนใหม่ที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตในระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการแบบทันสมัยเป็นตัวแทนนั่นมีอัตราประกอบส่วนเข้าในการเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงถึง40ส่วนห้อยคงประกอบเศรษฐกิจมีทาเอียงอย่างชัดเจนในการยกระดับสูงขึ้น จรวดการบินอวกาศหลายขนาดที่ใส่ในทั้งการฆ่าได้ถึกส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างสำเร็จผลการปุกทะลุขอหยุ่งยากในด้านเทคโนโลยีในของเขตล่ำยุกต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารควอนตัมวงจรไฟฟ้ารวมปฏิกิริยารวมตัวนิวเคลียร์และอื่นๆได้ก้าวไปหน้าอย่างมั่นเทียงแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพการน้ำไส้เปิดกว้างออกอย่างประยุกต์ยั่งการพัฒนาแบบปฏิสั่งของจีนได้ปฏิบัติตามทัศนะที่เปิดประตูสู่ภายนอกและสมใส่ห่วมกันอย่างเสมอต้นเสมอไปเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆก็ได้หันเป็นอุตสาหกรรมและผลิตผลตัวจริงซึ่งบ่เพียงแต่เพิ่มแห่งขับเคลื่อนในตัวให้แก่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของตนเท่านั้นยังได้เพิ่มการสนองอันใหม่และแผนการใหม่ให้แก่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมในทั่วโลกขับเคลื่อนต้นน้ำและปลายน้ำของตองโซอุตสาหกรรมทั่วโลกพัฒนาไปเคียงคู่กันน้ำอีกในงานแข่งขันเต้ปานโลก2026ที่ร่วมกันจัดโดยอเมริกาแคนาดาและเม็กซิกได้มีผลิตภัณฑ์ของจีนอย่างทั่วไปตัวอย่างว่าเครื่องแอร์เย็นพัดลมตู้เย็นและอื่นๆได้ส่งความเย็นสบายให้ผู้บริโภคหลายประเทศใน6เดือนต้นปี2026ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนปานถึง 25,468 ตื้อ600ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025เป็นอันดับที่1ด้านการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ในโลกเมื่อเบิ่งจากสินค้าส่งออกแล้วเห็นว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กลจากไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 20.1 ส่วนห้อยการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น 39 ส่วนห้อยและสินค้าที่เป็นยี่ห้อของจีนเพิ่มขึ้น 25.4 ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์ของจีนพร้อมหันจากการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณก้าวไปสู่การก้าวกระโดดด้านคุณภาพได้สืบต่อปรับปรุงระบบรองสู่การสนองในโลกให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งได้สนองสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกให้แก่ผู้บริโภคบรรดาประเทศเมื่อเบิ่งจากสินค้าน้ำเข้าแล้วเห็นว่ายอดมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทจับต้องได้ได้ปานูถึง 17,037 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 22.1 ส่วนห้อยอยู่ประเทศจีนที่กำลังปมซ่อนด้านความต้องการภายในประเทศได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบ่เพียงแต่แม่นโรงงานของโลกเท่านั้นยิ่งไกลเป็นตลาดของโลกที่มีโอกาสอย่างกว้างขวางในเดือนพฤษภาคมปี2026จีนได้นำใส่มาตรการยกเว้นภาษียังหอบด้านต่อ53ประเทศแอฟริกาที่ได้สั่งสายพัวพันทั้งการทูตกับจีนแต่เดือนพฤษภาหาเดือนมิถุนามูลค่าสินค้าที่จีนนำเข้าจากประเทศแอฟริกาเพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์อย่างเดียวกันของปี2025ซึ่งเป็นการส่องแสงให้เห็นว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนได้นำเอาผลประโยชน์ให้แก่ทั่วโลกและพัฒนาความกันกับไฟต่างๆเมื่อเผชิญหน้ากับกระแสด้านโลกาภิวัตน์ฟื้นคืนจีนบ่เคยหยุดบาดเก่าที่เปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกจักเทื่อยึดมั่นสั่งโอกาสให้แก่ประเทศต่างๆในโลกด้วยการพัฒนาของตนในฐานะเป็นตลาดบริโภคใหญ่อันดับ2ของโลกตลาดไข่ย่อยทั้งออนไลน์ใหญ่ที่สุดและตลาดน้ำเข้าใหญ่อันดับ2ของโลกจีนได้ดึงดูดปัจจัยทรัพยากรของทั่วโลกมาเต่าห้มกันอย่างต่อเนื่อง

ยอิงใส่สภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่หมั่นเพียงและสามารถคาดคะเนได้ระบบอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนเครือข่ายจราจรสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและความสามารถแบบสมบูรณ์ในการสร้างอุตสาหกรรมที่ครบวงจรวิสาหกิจคำสาดนับมือนับเพิ่มขึ้นถือเอาจีนเป็นเคาะเนงที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาในโลกเพิ่มกำลังแข่งขันในโลกขณะที่ลุ้งเลิกบุกเบิกตลาดของจีนทำไมเคิร์นเฮลเดมันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทอันเลียนสกาวาตลาดจีนมีกำลังบ่มซ่อนที่เข้มแข็งและมีพลังสีบีต้านปฏิสั่งอย่างฟดฟื้นเป็นคิดหมายให้แก่โอกาสการลงทุนในระยะยาวซึ่งแสดงให้เห็นโดยกงว่านักลงทุนสากลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อการพัฒนาของจีนเศรษฐกิจจีนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งก้าวไปในทั้งที่ดีอย่างฟดฟื้นซึ่งจะเป็นข่าวดีอันสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกประเทศจีนที่พร้อมขุดค้นกำลังบ่มซ่อนของความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่องมีแห่งขับเคลื่อนที่ก้าวไปในทิศทางที่ดีและไม่เต้าห้มกันอย่างประโยชน์ยั่งทั้งสุขยู่การเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงก้าวไปสู่หลวงเลิกซึ่งจะเป็นหัวจักรขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อน้ำใส่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอย่างยิ่งยงของตนเพื่อแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับบรรดาประเทศในโลกสุขอยู่ให้เศรษฐกิจโลกบรรลุการเติบโตที่เข้มแข็งยิ่งยงดนเดียงและหวมรวมท่านผู้ฟังที่หับฟังพันใบนั่นแบ่งการแนะนำเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของทานล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CM3 FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญและเขียนบทความสำคัญต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทัศนคติอันหนักแน่นและเนื้อในอันลึกซึ้งถือประวัติศาสตร์เป็นแว่นแย้งส่องเห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและจ้องมองเบิ่งอนาคตซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของลัทธิมรรคคำปราศรัยและบทความสำคัญเหล่านี้แม้นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์

0: อนาคตซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของลัทธิมรรคคำป่าใสและบทความสำคัญเหล่านี้แม้นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์ซับสำนวนของท่านสีจิ้นเพียงผ่านจากแง่มุมด้านต่างๆเพื่อรับรู้ทัศนะของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนท่านผู้ฟังต้นระดูฮ้อนปี2016กองประชุมการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศจีนกองประชุมบัณฑิตสถาบันดิษฐ์วิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่9ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นกองประชุมขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงปักกิ่งโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมนิจีนประธานประเทศจีนได้กล่าวว่า
1: การประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญแม่นอยู่นำการสืบทอดแบบแลนต่อไม่
0: ท่านสีจิ้นเพียงได้นำใส่คำเปรียบเทียบอันมีชีวิตชีวาคือการแลนต่อใหม่เพื่อสี่แจงว่าการสร้างสาประเทศแห่งการประดิษฐ์สร้างต้องการมีการบุกบืนสู่ซนอย่างต่อเนื่องแบบหุ่นสู่หุ่นพร้อมทั้งสุกยู่ส่งเสริมให้บัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเสริมขยายบทบาทน้ำหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามัคคีและน้ำพาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นนมทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกในการแข่งขันแลนต่อใหม่แห่งการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสได้สร้างพื้นฐานเพื่อปูทางให้แก่คนหุ่นหลังคนหุ่นนุ่มได้บุกเบือนประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานของคนหุ่นก่อนการสืบทอดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสติปัญญายิ่งเป็นการถ่ายทอดจิตใจเป็นการสืบทอดภารกรรมทั้งเป็นการต่อยอดอนาคตปี2004ท่านเหยาชีจื่อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิชาการเสื้อสายจีนผู้ทำอิฐที่ได้รับรางวัลดูริงซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสากลนับตั้งแต่รางวัลดังกล่าวสั่งตั้งขึ้นเป็นต้นมาซึ่งได้ปาทีมงานไขสวัสดีการที่ดีของต่างประเทศโดยท่านได้เลือกกับเคืนประเทศชาติเพื่ออบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างได้เดียวปีต่อมาเพิ่นได้สร้างตั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยชิงหวาคือห้องเหยาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับแถวหน้าของสากลโดยเริ่มจากนักศึกษาปริญญาตรีกลางฤดูฮ้อนปี2024ท่านสีจิ้นเพียงได้ตอบจดหมายท่านเหยาชีจื่อบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้กลับคืนมาปฏิบัติหน้าที่สิทธิสอนโยประเทศชาติเป็นเวลา20ปีโดยได้ย่องย้อสมเสยผลงานของลาวในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและอุทิศตนอย่างเงียบๆการอบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณทัศน์คุณสมบัติอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวาท่านสีจิ้นเพียงยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ท่านเหยาชีจื่อจงน้ำพาสหายทั้งหลายสืบต่อค้นคว้าหู้แบบบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างอย่างเป็นเจ้าตนเองสร้างฐานบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถและประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีระดับสูงประกอบส่วนอันใหม่เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาและประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ห้องเหยาที่นำพาโดยท่านเหยาชีจื่อได้บำรุงสร้างนักศึกษาเกือบ 1,200 คนในนั้นมี9คนได้รับรางวัลทุนการศึกษาสั้นยอดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชิงหวา6คนได้รับรางวัลค้นคว้าซะลอนของอเมริกาในระยะเฮียนสั้นปริญญาตรีมีนักศึกษาได้ลงพิมพ์บทวิทยานิพนธ์600กว่าบทนักศึกษาที่ผ่านบทรายงานในกองประชุมสุดยอดระดับสากลในคงเขตวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลข่าวสารควอนตัมเกือบ3

0: ้อย30เทือคนการตอบจดหมายทันบันทิตเหยาชีจื่อก็เป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงท่านสีจิ้นเผียงฝากความหวังไว้น้ำพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสจงมอบไม่แลนต่อแห่งการปฏิสังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ดีเป็นผู้น้ำพาผู้มีความหุ่งความสามารถนุ่มให้ดีท่านผู้ฟังปี2019เจียนได้เผยแพร่ความเห็นว่าด้วยการเสริมขยายจิตใจนักวิทยาศาสตร์เติมอีกเพื่อเพิ่มทวีการก่อสร้างแบบแผนวิธีค้นคว้าวิทยาศาสตร์และแบบแผนวิชาการโดยกำหนดอย่างจะแจ้งว่าออกแห่งเสริมขยายจิตใจก่อสร้างค้นแบบย้อมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนการเติบใหญ่ขยายตัวของคนทุนนุ่มเฮียกห้องให้หัววิธีพบเห็นและบำรุงก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มกล้าปล่อยมือและสนับสนุนให้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักเพื่อแบกหับภารกิจสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งไว้น้ำคุณหุ่นนุ่มที่เป็นผู้แลนต่อไม่ในเวลาที่ตอบจดหมายทีมงานสาวนุ่มก่อสร้างสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศจีนท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อซุ้มเซยสาวนมการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายที่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและแบกหับเวียกงานอันนักนวงซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสมนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวนมจีนในยุคใหม่พร้อมทั้งได้กระตุกสุขยู่กำลังใจให้เขาเจ้าจงสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางการน้ำตามความฝันทั้งด้านอวกาศเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบส่วนอันใหม่เขาในการเฮ็ดให้วิทยาศาสตร์เด็กในการบินอวกาศของประเทศชาติบรรลุเป้าหมายเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในระดับสูงในกองประชุมสนทนาของวิสาหกิจเอกชนท่านสีจิ้นเพียงได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจนุ่มไฟแห้งด้านการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดซุ้มปี1990ว่า
1: การประดิษฐ์สร้างของประเทศชาติต้องการคนหุ่นนุ่มประกอบส่วนกำลังของตน
0: อยู่หมอสู่คงเจียนเขตนิคมประดิษฐ์สร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่นครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นเพียงได้โอลมสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณหุ่นนุ่มอายุเฉลี่ยบ่ฮอด35ปีเพิ่นได้กล่าวว่า
1: ปัญญาประดิษฐ์เป็นภารกิจที่เกิดใหม่ทั้งเป็นภารกิจของสาวหนุ่ม
0: พร้อมนั้นท่านยังได้ซุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าต้องแลนต่อไม่แห่งประวัติศาสตร์ให้ได้หับผลงานที่ดีเดือนสิงหาปี2023เจียนได้เผยแพร่บางมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการบำรุงสร้างและนำใส่ภูมิความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มตื้มอีกโดยกำหนดอย่างจะแจ้งว่าจะสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและตัวละครเอกในการแบกหับภารกิจสำคัญแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนระหว่างปี2021หา2025ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นุ่มที่มีอายุบ่เกิน45ปีความเอา 43.3 ส่วนห้อยของจำนวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดของโครงการค้นคว้าพัฒนาสำคัญแห่งชาติจีนโครงการ80ส่วนห้อยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แห่งชาติแม้นมอบให้สาวหนุ่มที่มีอายุบ่ฮอด45ปีรับผิดชอบปี2025ในบรรดาบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นั้นผู้ที่หนุ่มที่สุดมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นปัจจุบันเจียนได้มีฐานแถวนักค้นคว้าพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดปริมาณทรัพยากรมนุษย์ยอดจำนวนนักค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนแต่ของอันดับหนึ่งของโลกแต่ละปีอยู่จีนมีนักศึกษาเรียนจบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หลายกว่า5ล้านคนท่านผู้ฟังการยึดมั่นให้ผู้อาวุโสอบรมบ่มสอนคนหุ่นใหม่สร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันแลนต่อไม่แห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งบ่เพียงแต่สามารถสร้างฐานแถวผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างอันสมเหตุสมผลมีบุคลากรผู้สืบทอดในทุกระดับและมีการสืบทอดแบบหุ่นสู่หุ่นเท่านั้นยังสามารถเพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่จีนซุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนน้ำอีก

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังผ่านไปนั่นแม่นทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนมาฮอดนี้เวลาของรายการพวกเฮาในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเปิ้นเสียงนี้มุ่งหน้าสู่อวกาศเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าชิงฉันต้าไห่ทะเลดาวไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

อยากพูดอย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

ของใหญ่ของลาดสวงสวยแม่น้ำใหญ่ต่างๆของจีนเส้นแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำเหลืองเป็นต้นล้วนแต่แมนไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและลงสู่ทะเลแต่ว่าก็มีน้ำสายหนึ่งจากเหนือฮอดใต้ซึ่งก็แมนของใหญ่ที่มีชื่อเสียงนับแต่ปี605ฮอดปี610เพื่อเพิ่มการควบคุมทั่วประเทศและให้ได้วัตถุของภาคใต้สามารถขนส่งไปทางภาคเหนืออย่างสะดวกฮวงเต้อย่างตี้ของราชวงศ์สวยได้เกณฑ์เอาแรงงานหลายล้านคนใช้เวลาประมาณ6ปีขุดของใหญ่สายนี้ในนั้นมีบางตอนแมนของที่มีอยู่แล้วแต่ซ่อมแปลงขุดให้กว้างออกและลึกกว่าเก่าในตลอดสายยังมีแม่น้ำและหนองธรรมชาติ

侬太湖，侬太湖ตั้งอยู่เขตระหว่างแขวงจางซูกับเจ้อเจียงมีเนื้อที่ 2,425 กิโลตาเมตรอยู่เขตหนองมี48เกาะ72จ่องภูเฮ็ดให้มีทิวทัศน์สวยงามหลายจึงได้นำมันหยดมาหนองที่งามที่สุดของจีนทุ่งหญ้าไทหูมีอากาศอุ่นและสุ่มดินอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำล้ำเสียหลายแม่นเขตที่ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาอยู่อ้อมหนองไทหูมีเมืองซูโจวและอูซีเป็นต้น

สาจีนสาวจีนมักดื่มน้ำสาและมักใส่น้ำสามาต้อนรับแขกคนใบสาเป็นเครื่องใส่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสาวจีนต้นสากำเนิดอยู่จีนเมื่อสาวบูฮานจีนค้นพบต้นสาแล้วทำมิตรใส่ใบสาเป็นยาปวดพยาธิภายหลังมาจึงใส่เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วสาของจีนสามารถแบ่งเป็นสาเขียวสาแดงสาอูหลงสาดอกไม้สาถั่วและสาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดสาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นสาที่บ่ได้มักเสื้อสาเขียวที่มีชื่อเสียงมีสาหลงจิงหนองตะเบนโต๊ะของนครหางโจวสาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูสาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและสาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยสาแดงเป็นสาที่มักเสื้อแล้วทรงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงสาแดงที่มีชื่อเสียงมีสาขี้ม่วนของแขวงอันฮุยและสาเตียนหงของแขวงวินนานสาอูหลงเป็นสาที่คึงมักเสื้อใบสาใหญ่น้ำสาสี่คำสาอูหลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่ยีแขวงฟูเจียนสาดอกไม้แม่นชนิดที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่เติมดอกไม้หอมเข้าใส่ในสาสาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นสาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฟูเจียนสาถั่วแม่นผลิตอยู่แขวงวินนานและเสียสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาทน้อยสาตินจีเม็นได้ซื้อย่อนฮูบคือดินจีเม็นสาที่เผ่ามงกลและเผ่าติเบตมักดื่มดื่มน้ำสาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยซวยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มสายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเซี่ยงไฮ้เป็นใจกลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและแม่นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจีนทั้งแม่นใจกลางด้านการค้าการธนาคารและวัฒนธรรมที่สำคัญในสมัยบู่ฮั่นเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองท่าด้านการค้าใจกลางอุตสาหกรรมแพงแพ้ที่ใหญ่ที่สุดและใจกลางการขนส่งเสบียงอาหารถือเอิ้นว่าเป็นปอนเสื่อมต่อแม่น้ำกับทะเลเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงใต้หลังจากสงครามยาฟินแล้วเซี่ยงไฮ้เธอเปิดเป็นด้านการค้าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพัฒนาไว้หลายเคยถือเอิ้นว่าเป็นสวนสนุกของนักผจญภัยและมีคำเว้าของจีนเว้าว่าประวัติศาสตร์ 2,000 ปีเบิงชีอานประวัติศาสตร์ 1,000 ปีเบิงปักกิ่งประวัติศาสตร์ห้อยปีเบิงเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของจีนในสมัยใหม่และยุคปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันคมนาคมสามารถไปทั่วทุกทิศแม่นทากำปั้นที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นใจกลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคตะวันออกของจีนทางรถไฟสองสายคือฮู่หนิงและฮู่หางเริ่มจากเซี่ยงไฮ้เน้นไปหานครหนานกิงและหางโจวเซี่ยงไฮ้ยังเป็นใจกลางการบินที่สำคัญของจีนและเป็นสนามบินสากลแห่งหนึ่งของจีนแห่งนี้มีการค้าที่พัฒนา

ใจกลางการค้าที่ใหญ่พิเศษของจีนและแม่นหนึ่งในใจกลางทางด้านเศรษฐกิจการธนาคารและการค้าของโลกเซี่ยงไฮ้มีพื้นฐานนักแหน่งในด้านวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคนิคได้เต้าโฮมหงเฮียนสั้นสูงระบบเฮียนเต็มมือ50กว่าแห่งมีสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์800กว่าแห่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์550,000คนแม่นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของจีนเซี่ยงไฮ้มีลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงจีนกับตะวันตกทั้งทันสมัยทั้งมีจุดพิเศษดั้งเดิมของจีนอยู่เซี่ยงไฮ้มีสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกเก่าอยู่หาดทรายทั้งมีอาคารสูงๆแบบทันสมัยอยู่เขตผู่ตงมีโบสถ์อยู่ชื่อจ้าฮวยทั้งมีวัดผักแก้วอยู่แห่งนี้ยิ่งเซี่ยงไฮ้ยิ่งตลกกับดนตรีประสานเสียงซิมโฟนีระบำปาเล่ได้รับความนิยมสมสอบจากประชาชนรวมกันยังสามารถซิมอาหารเซี่ยงไฮ้อาหารกินลินของแห่งต่างๆพร้อมด้วยอาหารของฝรั่งและอาหารด่วนของอเมริกาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำหวางผู่สูง468เมตรซึ่งเป็นอันดับที่3ในโลกและเป็นที่สุดในอาซีหาดทรายหาดทรายเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดบ่อนหนึ่งของเซี่ยงไฮ้อยู่บริเวณนี้สิ่งก่อสร้างมีหลายรูปหลายแบบมีทั้งแบบบู่ฮั่นยุคปัจจุบันมีแบบจีนทั้งมีแบบตะวันตกได้น้ำมันหยดบาเป็นงานวางแสดงสิ่งก่อสร้างนานาชาติสวนยี่หยวนสวนยี่หยวนตั้งอยู่เขตหวางผู่นครเซี่ยงไฮ้แม่นสวนแบบบู่ฮั่นของภาคใต้แม่น้ำยางซีเกียงที่มีชื่อเสียงอยู่ทั้งกำแพงของสวนยี่หยวนได้ประดับมังกรใหญ่5ตัวซึ่งก็ด้วยดิ่งคอมีท่าทางต่างกันสวยงามที่สุด

ในระยะเกือบ400ปีคือแต่ท้ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกฮอดต้นราชวงศ์สวยอิทธิพลที่เต้าหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงให้เห็นว่านับแต่ราชวงศ์ฉินและฮั่นเป็นต้นมาประชาชาติจีนที่เอาเผ่าฮั่นเป็นใจกลาง

างนั้นได้กลายเป็นภาษาคมที่มั่นคงโดยพื้นฐานการต้อนรับเปลี่ยนเอกภาพกันของราชวงศ์สุยแมนทาเอียงของประวัติศาสตร์ปี581หยางเจียนได้ยึดเอาอำนาจของราชวงศ์โจวเหนือและสร้างตั้งราชวงศ์สุยขึ้นหยางเจียนก็เป็นฮ่องเต้หวนตี้ของราชวงศ์สุยในปี589ราชวงศ์สุยดับสูญราชวงศ์เฉินอันได้ท่อนโฮมทัวประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันขึ้นใหม่ในปี618ฮ่องเต้หยางตี้ของราชวงศ์สุยถูกทหารที่ลุกฮือขึ้นนั่นฆ่าตายราชวงศ์สุยจึงถูกดับสูญในการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของสาวนาบ้านนี้คุณนางใหญ่ของราชวงศ์สุยคือหลี่ยวนกับลูกชายของเพิ่นถือโอกาสนี้ยกทัพขึ้นและสร้างตั้งราชวงศ์ถังจากฮ่องเต้ไท่จงอู่เจ๋อเทียนและระยะต้นของฮ่องเต้เฉินจงของราชวงศ์ถังเคยมีระยะที่เอิ้นว่าการปกครองของจนกว้านและระยะเจริญคายหยวนซึ่งเป็นระยะเจริญหุงเหืองของราชวงศ์ถังอาณาเขตของราชวงศ์ถังกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาทิศตะวันออกไปฮอดทะเลทิศใต้ฮอดเกาะต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกฮอดทะเลสาบบากฮัดทิศตะวันออกเสียงเหนือฮอดสายผู้สิงอานนอกเขตชนเผ่าส่วนน้อยที่อยู่ซ้ายแดนได้รับการพัฒนาเป็นก้าวก้าวประเทศเข้มแข็งที่สุดในระยะราชวงศ์สุยและถังเศรษฐกิจเจริญกว่าย้ำใดมดการไปมาหาสู่กันกับต่างประเทศมีลื่นเลื่อยมากผลทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแม้นเจริญหุ่งเหืองการเขียนงามแต้มรูปและเกศลักษณ์ของราชวงศ์ถังเจริญที่สุดส่วนกวีของราชวงศ์ถังถือว่าเป็นกระแสสูงสุดแห่งการพัฒนากวีสมัยบูฮานของจีนหลี่ไปและตู้ฝู่แม้นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถังบทห้อยแก้วของราชวงศ์ถังก็มีผลงานหลายคือกันหานยี่และเหลี่ยวจงหยวนแม่นนักประพันธ์แบบอย่างที่ดีเลิศราชวงศ์ถังบ่เพียงแต่แม่นราชวงศ์ที่เข้มแข็งของจีนในสมัยบูฮานเท่านั้นยังแม่นหนึ่งในประเทศที่เจริญหุ่งเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุดในโลกคราวนั้น

ในระยะราชวงศ์สุยและถังประเทศเออร์ล็อปตะวันตกแตกแยกสภาพการเมืองวุ่นวายสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขยายซักซ่าคงกันข้ามทวีปอาซีสัมผัสเจริญหุ่งเหืองมีชีวิตชีวาสองประเทศจักรพรรดิในอาซีขาวนั้นล้วนแต่เข้มแข็งที่สุดหนึ่งก็แมนประเทศจักรพรรดิอาหรับที่ขวมเออร์ล็อปอาซีและแอฟริกาสามทวีปอันที่สองก็แมนราชวงศ์สุยและถางของจีนความเจริญของราชวงศ์สุยและถางก็ได้ส่งอิทธิพลไปถึงประเทศอ้อมข้างโดยเฉพาะแมนประเทศอาซีตะวันออกเซนญี่ปุ่นและเกาหลีในคราวนั้นญี่ปุ่นได้ส่งคนมาจีนโดยเฉพาะเพื่อเฮียนระบอบและวัฒนธรรมต่างๆราชสถานีฉางอานของราชวงศ์ถางบ่เพียงแต่แมนใจกลางการเมืองในคราวนั้นเท่านั้นยังเป็นใจกลางหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของบรรดาประเทศอาซีอีกด้วยย้อนว่าราชวงศ์ถางมีอิทธิพลใหญ่หลวงและลึกซึ้งดุจนั้นในสากลฉะนั้นคนต่างประเทศเอิ้นคนจีนว่าคนถางจนมาฮอดสู่มื้อนี้บ่อนพักอาศัยของสาวต่างประเทศเสื้อสายจีนยังถูกเอิ้นว่าถางหรินจีไปว่าถนนคนถาง

ดาบของเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ยปี1965อยู่ในสุสานโบฮานจียงหลิงแขวงคูไบของจีนได้ขุดพบดาบทองสำริดดวงหนึ่งซึ่งแม่นดาบที่เจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ยเคยใส่เก้าเจียนแม่นเจ้าชีวิตของแคว้นเย่ยในท้ายสมัยชุนเชียวเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนตามเล่ากันว่าหลังจากแคว้นเย่ยถูกแคว้นหูเอาชนะแล้วเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ยถูกเจ้าชีวิตแคว้นหูสั่งความอัปยศให้แต่นั่นมาเจ้าชีวิตเก้าเจียนก็พยายามบากบั่นสู่ซนตั้งอุดมการเพื่อจะแก้แค้นภายหลังมาแคว้นเย่ยที่นับมือนับเข็มแข็งนั้นเอาชนะแคว้นหูในที่สุดและกลายเป็นแคว้นเข็มแข็งในคราวนั้นดาบของเจ้าชีวิตเก้าเจียนยาว 55.6 ซมในนั้นดวงดาบยาว 45.6 ซมดาบกับฟักเข้ากันแน่นแฟนที่สุดเวลาดึงดาบออกจากฟักจะมีแสงเหลืองมากๆและบ่มีขีดเมี่ยงเลยเส้นดาบดวงนี้สามารถตัดเชี่ยสาวกว่าใบขาดได้ในพริบตาเดียวอย่างง่ายดายอยู่ทั้งดาบได้แกะสลักลวดลายรูปข้าวหลามตัดและมีสายมัดใส่ด้ามยังได้ประดับด้วยแก้วสีฟ้าและเพชรสีเขียวสีมือละเอียดปานี่ที่สุดผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าเขียนว่านายสร้างในข่าวนั้นฮู้เทคนิคเฮ็ดดาบที่สูงหลายแล้วนี่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เทคนิควิทยาศาสตร์ที่สุด

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังครับแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่าเอาหลายกว่าครึ่งนึงของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บุหารพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมือง